าได้ยังมันไม่ได้เลยปีเลยคุณไม่รักคุณอะไรมากนะทำไรบิดาชุกชิบยันชดจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเกย์ต่อไปจะต้องยาวดูสิเฮ้ยแม่ยังมาเล่นกันเลยคุณทำไม่ได้คุณน้ำหมดแล้วทำไม่ได้คัมพูชาบิคลีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและซาตูร์เอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์โอนิเอลเอาซีพีเอ็นมาตะคัมพูชาพาวนุกับซาเต้คัมพูชาสิกาวเนย์รู้แค่อีกว่าต้องบิคลีฮาเลมาโกร์มาบิคลีโกร์มาอีเบงก์มาอีเอาไปสกูลอาพิสดุนสุกัยแสงสวัสดามาบิคลีเอ้ยอายรับบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาจูซี่English language कक्षा को भी व्यवस्था छ होय कम्प्युटर ल्यापटप प्रिंटर फोटोकपी मशीन इंटरकम सिस्टम इन्भर्टर सोलर सिस्टम अब इन्भर्टर को बैटरी पनि पाइन्छ सीसी क्यामेरा र भरपर दु इन्टरनेट पनि पो जोडिन्छ त हो आमा मते आने डाके औ तालो बेताल महिडेर फेर दुका पाइएला नि झुसी औ फोन नम्बर 015547787 9842535541 अब गुड भेरी गुड भेरी गुड